สุกิงสาริณังอุดรตัยธัมมานุอาสิดาดาวตังปินังบาลุบังรุมปวดบกาดงง

บะกูกันสัตบะดิมาตนาวังกาลุบังบะโกมเมามันเศร้ากะจินังจินังบะกูปิระตัมปะอากาบันดังบันดังตังวังอากาศไว้